เดี๋ยวแค่ยีเนี่ยเรียนป้าเราวัยวันปียาวราดกำมันินปืนตรงเกินป้าแมวโอ้ยีเนี่ยกันอะไรยังกันอันกันหรอกเอ็ดกุญแจกันอะไรยังกันอันกันหรอกกันอะไรกันอันเรียบีไอ้เนี่ยงงไปกระนั้นเจ้ากำมันไม่รู้กินใจวัยวิรกันอะไรชิโร่เราเลวดี